0: ใกล้ชิดสุตนดูถูกเป็นนาละอายแท
1: ้ๆพอเป็นท้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ
2: ่ไอ้หลอกก้นด้วยกูไงประวัติ
3: บ่ This one tang just keeps getting more and more complicated
4: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
5: Bian Chen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
0: Ran Cheng.
6: 你要找办法接近这个男人。
7: 你是谁？
1: 喂，挂刀弄啥？
7: 空空，攞个刀。
1: 李怀洲 ，in the car, please.ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่